0: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
1: SBS ลาวแชร์เรื่องต่างๆของพวกเขาใน Facebook
2: หัวข้อข่าวประจําอาทิตย์มีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้มาฮอดเพจิงแล้วเพื่อเจรจากับสีจิ้นผิงฝ่ายค้านบ่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภาษีของรัฐบาลในงบประมาณปีนี้และข่าวกีฬานักกีฬาหลายพันคนเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันเมื่อ Golf Games เปิดขึ้นที่เมืองโดฮาต่อไปแม้รายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆบุคคลสำคัญคนหนึ่งในรัฐบาลทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อลาพบกับผู้นำจีนสีจิ้นผิงในวันที่14พฤษภาคมนี้การเยี่ยมยามนั้นคาดว่าจะแน่ใจความสามารถของประเทศจีนในการเจรจากับอิหร่านที่เป็นพันธมิตรในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซคืนอีกเนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ถูกกดดันจากทั่วโลกให้เจรจาขอตกลงสันติภาพ
3: When he says America first he doesn't mean America alone obviously he means that we putThe interest of America
2: ไมค์ จอห์นสันประธานสภาได้ปกป้องการให้ความสำคัญต่อสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีก่อนการเยี่ยมดามเชื้อทำอิฐของผู้นำอเมริกาในหอบ9ปีเล่าว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าให้ความสำคัญต่ออเมริกาก่อนอื่นหมายความว่าต้องแมนผลประโยชน์ของอเมริกาและชาวอเมริกันและผู้หักเสรีภาพทุกคนในโลกนักวิเคราะห์กล่าวว่าประเทศจีนอาจขอการยินยอมบางอย่างจากวอชิงตันก่อนจะเสนอความช่วยเหลือทางด้านการทูตที่สำคัญครั้งนี้หลายกว่า1เดือนหลังจากการหยุดยิงที่บอแนนนาได้เริ่มต้นการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังหยุดอยู่บนเก่าอเมริกาต้องการให้อิหร่านปะทิมโครงการนิวเคลียร์ของตนและลดพรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่เทหะรานเรียกร้องให้มีค่าตอบแทนจากสงครามยุติการปิดกั้นของอเมริกาและหยุดการสู้รบทั่วภูมิภาคความขัดแย้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานำอีกพร้อมด้วยราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเราเพียงแต่แน่ใจการยุดยั้งอิหร่านที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่าเราบ่เป็นห่วงว่าชาวอเมริกันจะหูสึกแนวใดกับสถานการณ์ทางการเงินของเขาเจ้าทิมวิลตันรัฐมนตรีการคลังเงาของฝ่ายค้านกล่าวว่าพรรคของลาวจะบ่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภาษีที่เสนอในงบประมาณของรัฐบาลกลางมาตรการร่วมถึงการยกเลิก negative gearing และการลดภาษี 50% จากผลประโยชน์ของการลงทุนหรือ capital gains taxอิงตามเอกสารงบประมาณของรัฐบาลมาตรการเหล่านั้นคาดว่าจะเหตุให้ราคาของบ้านเฮือนเติบโตซ่ากว่า 2% เท่าที่ควรจะเป็นภายใน 2-3 ปีต่อไปจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีการคลังกล่าวว่าการลดความต้องการของนักลงทุนแพ็กเกจภาษีที่เพิ่มการเป็นเจ้าของบ้านประมาณ 75,000 คนใน10ปีข้างหน้ามิสเตอร์วิลสันกล่าวว่าเราบ่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงภาษีเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะซอยเหลือชาวหนุ่มออสเตรเลีย
4: Under their own government documents these new taxes will actually lead to
2: ลาวกล่าวว่าภาษีใหม่เหล่านี้จะนําไปสู่การสร้างบ้านเฮือนหน่อยลง 35,000 หลังตลอด10ปีเอกสารของรัฐบาลเองยอมรับว่ามันจะนําไปสู่ค่าเช่าเฮือนที่สูงขึ้นจิมชาเมอร์สได้เปิดเผยงบประมาณฉบับที่หาซึ่งเป็นแผนที่เรากล่าวว่าขึ้นอยู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายและการเลือกอย่างระมัดระวังแล้วยังกล่าวเติมอีกว่าสงครามในตะวันออกกลางได้สุกอยู่ให้ราคาสูงขึ้นเฮ็ดให้การเติบโตลดลงและลงโทษชาวออสเตรเลียเล่าว่าว่างบประมาณนี้เจาะจงใส่การช่วยเหลือชาวออสเตรเลียให้ผ่านภาวะวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสร้างเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับผู้คนหลายขึ้นดร. ชาเมอร์สได้บอกกับรัฐสภาว่าถึงแม้ว่าออสเตรเลียบ่สามารถควบคุมที่

0: ทางของสงครามได้แต่รัฐบาลก็สามารถตัดสินใจว่าจะรับมือกับมันได
1: ้ This budget is ambitious in the face of adversityIt's a responsible budget and it's a reforming budget.
0: เราบอกว่างบประมาณนี้มีความทะเยอทะยานเมื่อเผชิญกับความยากลําบากมันเป็นงบประมาณที่รับผิดชอบและเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่สร้างความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจของออสเตรเลียเวียนนานครหลวงของออสเตรียกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเริ่มต้นของยูโรวิชั่นด้วยกิจกรรมที่วางแผนไว้สําหรับแฟนหลายพันคนเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาก่อนการแข่งขันห้องเพลงชิงชนะเลิศในวันที่16พฤษภาแต่มีการเรียกร้องให้ความบาดการมีส่วนร่วมของอิสราเอลที่กำลังบดบังมหากรรมครั้งที่70นี้ประเทศสเปนไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์เดอะเนเธอร์แลนด์สและสโลวีเนียได้ตัดสินใจที่บ่เข้าไปร่วมการแข่งขันในปีนี้เพื่อประท้วงการเข้าร่วมของอิสราเอลเขาเจ้าได้วิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเกี่ยวกับการโจมตีกาซาในการแก้แค้นของการโจมตีเมื่อเดือนตุลาปี2023โดยขบวนการที่ปาเลสไตน์เนียนอิสลามิสต์ศิลปินหรือกลุ่มหลายกว่า 1,000 คนได้เรียกร้องให้มีการความบาดน้ำอีกรวมทั้งพีเตอร์แกเบรียลและแมสซีฟแอทแทครัฐบาลนิวเซาเวลส์กำลังดำเนินการที่จะเหตุให้กฎหมายเรื่องปืนเข่งขัดขึ้นและเปลี่ยนแปลงระบบทะเบียนอาวุธหลังจากการโจมตีก่อการหายในบอนดายปีกายนี้รัฐบาลมินส์จะใส่เงินเกือบ40ล้านดอลลาร์สำหรับพนักงานเพิ่มเติมยกระดับระบบและกวดสอบใบอนุญาตอาวุธที่มีอยู่ใบอนุญาตปืนจะถูกตัดจาก5ปีลงเป็น2ปีพร้อมด้วยการกวดสอบที่เข่งขัดและขอจำกัดใหม่เกี่ยวกับจำนวนปืนที่คนหนึ่งสามารถเป็นเจ้าของได้ทะเบียนนั่นได้ถูกกวดสอบหลังจากมีการเปิดเผยว่าผู้โจมตีในบอนดายได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฮังการีพีเตอร์แมกเกียร์กำลังเตรียมตัวจะเข้ารับตำแหน่งหลังจากได้รับชัยชนะอย่างถ่วมล้นในเดือนที่ผ่านมาหลายพันคนคาดว่าจะมาเต่าโฮมกันยืนเดินนอกรัฐสภาเพื่อเฉลิมฉลองวันสุดท้ายของการปกครอง16ปีของวิกเตอร์ออบานพรรคทิซาฝ่ายขวากลางของมิสเตอร์แมกเกียได้รับชัยชนะและบอลนั่งอยู่ในรัฐสภาหลายกว่าพรรคอื่นๆในประวัติศาสตร์หลังจากระบอบคอมมิวนิสต์ของฮังการีมาถึงข่าวกีฬาการแข่งขันกีฬาของสภาหัวมืออ่าวหรือ The Gulf Cooperation Council Games ได้เปิดขึ้นที่เมืองโดฮาซึ่งได้เต่าห่วมนักกีฬาหลายกว่า 1,000 คนจาก6ประเทศในเขตอ่าวประเทศที่เขาห่วมมีบาเรนคูเวตโอมานคาตาซาอุดิอาระเบียและ United Arab Emirates ที่แข่งขันกันในกีฬา17ประเภทการแข่งขันระดับภูมิภาคที่ขายคือกับโอลิมปิกได้ถือจัดขึ้นเป็นเทือนทำอิฐในปี2011และถือออกแบบเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความสัมพันธ์ด้านกีฬาทั่วเขตอ่าวผู้จัดโครงการกล่าวว่าโครงการในปีนี้รวมถึงการแข่งขันกีฬาของผู้หญิงและกีฬาประเภทใหม่ซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในการแข่งขันระดับนานาชาติจบข่าวประจำอาทิตย์นี้
2: ซุ่มสดของทานการสนทนาของทาน SBS ลาว
0: มื้อนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับอาทิตย์นี้ทางเฮาจะมีข่าวอื่นๆมาเสนอต่อทานหลังจากที่มีแต่ข่าวสงครามตะวันออกกลางถ้าหากทานติดตามข่าวการเมืองทานจะได้ยินข่าวเรื่องงบประมาณซึ่งทาง SBS จะมีสารคดีเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งจะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีผลกระทบต่อชุมชนลาวเฮาแนวใดๆและอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการเมืองในออสเตรเลียก็คือชัยชนะของพรรค One Nation ในการเลือกตั้งสมในเขตแฟเรอร์ซึ่งใน70ปีที่ผ่านมาก็มีแต่พรรค National และพรรค Liberal เท่านั้นที่ได้รับเลือกตั้งพูลินแฮนสันหัวหน้าพรรค One Nation กล่าวว่านี่เป็นเพียงแต่การเริ่มต้นเท่านั้นเพราะ One Nation จะมีบทบาทหลายขึ้นในการเลือกตั้งใหญ่ข้างหน้าท่านเด้มีความคิดเห็นว่าจังใดแด
3: SBS Audio
4: กด play เพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของทาน
5: ยาวจาวดาลียะ准备好了吗
6: SBS Chill
7: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karwata hai
10: Far from the partisan politics
11: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของทานและ podcast ที่น่าสนใจโลดหาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio

0: ทรศัพท์มือถือ
1: จิมชาเมอร์สรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ส่งมอบงบประมาณปี2026ซึ่งลาวกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ลาวเอ่ยว่าเส้นทางที่ยากลำบากของการปฏิรูปจุดสำคัญของงบประมาณแม้นการเปลี่ยนแปลงภาษีที่อยู่อาศัยและการถอนเงิน 35,000 ล้านดอลลาร์จากการเปลี่ยนแปลงโครงการประกันภัยความพิการแห่งชาติหรือ National Disability Insurance Scheme ที่ควบคุมยากตามรายงานของเดบรากรอกพรรคเลเบอร์มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่างบประมาณนี้เป็นการจำกัดการใส่ใจหลังจากคำเตือนจากนักเศรษฐกิจและผู้อำนวยการของธนาคารการกลางหรือ Reserve Bank มิเชลบูลล็อกว่าการใส่ใจเงินจะเหตุให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอีกในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาเมอร์สเตรียมเปิดเผยงบประมาณฉบับที่หาของเราเล่าได้เตือนถึงเส้นทางที่ยากลำบากของการปฏิรูป
2: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick.
1: งบประมาณนี้เห็นให้การตัดสินใจยุ่งยากหลายทั้งอย่างในระยะใกล้และในระยะยาวเพื่อเฮ็ดให้งบประมาณของเฮามีประสิทธิภาพดีขึ้นและรับมือกับปัญหาบางอย่างที่ถูกละเลยเป็นเวลาดนนาน KT Gallagherรัฐมนตรีการเงินก็มีขอความที่คล้ายคือกันในรายการ Sunrise ที่ Channel 7
3: You know people expect governments to make the right decisions for the right time governments also have to make sure we're dealing with all of these
1: ผู้คนคาดหวังให้รัฐบาลตัดสินใจอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมรัฐบาลก็ต้องให้แน่ใจว่าเฮากำลังรับมือกับปัญหาที่ยุ่งยากทั้งหมดนี้พวกเฮาบ่สามารถบ่ใส่ใจได้บัดนี้งบประมาณได้ถูกส่งมอบแล้วและเฮาก็ฮู้ว่าการปฏิรูปเหล่านี้มีลักษณะแนวใดรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้บอกต่อรัฐสภาว่าสงครามนั้นจะเป็นออกกลางได้สุกอยู่ให้ราคาสูงขึ้นการเติบโตลดลงและลงโทษชาวออสเตรเลีย
2: We were already dealing with price pressures in our economyBut Treasury's now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year.
1: พวกเฮาได้ประเสริญกับความกดดันด้านราคาในเศรษฐกิจของพวกเฮาอยู่แล้วแต่บัดนี้กระทรวงการคลังกำลังคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นประมาณ 5% ในกลางปีเพราะความขัดแย้งนั้นด้วยเหตุผลเดียวกันคาดว่าการเติบโตจะลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ในช่วงปีการเงินต่อไปเป็น 1/3/4% โดยรวมลาวกล่าวว่างบประมาณแม้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือออสเตรเลียให้ผ่านภาวะวิกฤตน้ํามันทั่วโลกและสร้างเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับผู้คนหลายขึ้น
2: The core of this budget is an economic strategy with 5 main parts. Getting through the global oil shock and building resilience.
1: จุดประสงค์ของงบประมาณนี้แม้นยุทธวิธีทางเศรษฐกิจที่มี5ส่วนหลักผ่านพาวิกฤตน้ำมันทั่วโลกและสร้างความยืดหยุ่นการเอาความกดดันออกจากผู้คนเท่าที่เราสามารถเฮ็ดได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจมีประสิทธิผลหลายขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพเมื่อเวลาผ่านไปปฏิรูประบบภาษีสำหรับคนงานธุรกิจและคนรุ่นใหม่รวมทั้งการลดภาษีใหม่สำหรับผู้ที่เสียภาษีทุกคนในออสเตรเลียที่ทำงานและเหตุให้งบประมาณเข้มแข็งขึ้นยืนยงหลายขึ้นและซอยลดผ่อนความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อโดยการออมเงินหลายกว่าที่เฮาใส่ใจส่วนหนึ่งของแผนการที่จะซอยเหลือชาวออสเตรเลียให้รับมือกับผลกระทบของสงครามแมนแพ็คเกจความมั่นคงด้านน้ํามันที่นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีได้ประกาศก่อนหน้านี้
2: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industrymore fertilizer for farmers and more
1: package ที่เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความมั่นคงของน้ํามันออสเตรเลียซึ่งจะจัดส่งน้ํามันหลายขึ้นให้แก่ผู้ขับรถและอุตสาหกรรมจัดส่งปุ๋ยหลายขึ้นสําหรับเกษตรกรและความมั่นคงของน้ํามันหลายกว่าเก่าสําหรับเศรษฐกิจของเฮาจุดสําคัญของมันแม้นการลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ในการจัดหาน้ํามันทันทีและสํารองน้ํามันถาวรของออสเตรเลียเพื่อได้มาซึ่งน้ํามันและปุ๋ยที่เฮาต้องการสำหรับชาวออสเตรเลียยังมีการลดภาษีหลายกว่าเก่าเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ
2: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too.
0: We will put more money into the pockets of 13
1: รัฐบาลนี้ได้ตัดภาษีเมื่อ2ปีก่อนพวกเฮาตัดภาษีอีกในปีนี้และปีหน้าก็คือกันพวกเฮาจะเอาเงิน250ดอลลาร์ตืมเข้าไปในถุงของคนงาน 13.3 ล้านคนด้วยการชดเชยภาษีของออสเตรเลียที่ทำงานการลดภาษี3เทื่อการตัดทันทีและการสดเสยใหม่ของเฮาแม้นเทียบเท่ากับเงิน54ดอลลาร์ในถุงของผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยในแต่ละอาทิตย์และตามที่ได้สัญญาไว้หลังจากหลายอาทิตย์ของความขาดหวังรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีที่ลาวกล่าวว่าจะเฮ็ดให้ระบบที่อยู่อาศัยยุติธรรมหลายขึ้นสำหรับทุกคน
0: House prices have decoupled from incomes Since 1999 house prices have risenover 400%

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: De Dian Kolakot Pina. Let's sum up discretionary trust. จากเดือนกรกฎาคมปีต่อไปมีการประกาศมาตรการการใส่ใจใหญ่บางอย่างรวมทั้งด้านการป้องกันประเทศโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและสุขภาพ
3: This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines.
2: งบประมาณนี้รวมถึงอีก250,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโรงพยาบาลสาธารณะพวกเขายังลงทุน 5,900 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ยาเพิ่มขึ้นในโครงการสวัสดิการทางยาหรือ Pharmaceutical Benefits Scheme เพื่อว่าชาวออสเตรเลียจะสามารถเข้าถึงยาที่ช่วยชีวิตในราคาที่ต่ำกว่าได้อีกต่อไปรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าแพ็คเกจใหม่ถูกออกแบบเพื่อดึงดูดและดูดซึมการลงทุนหลายขึ้นด้วยความหวังว่าจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพและค่าแรงงานให้แก่ผู้คนหลายขึ้นและคนงานสร้างอพยพเพิ่มเติม 4,000 คนจะสามารถเข้าเฮ็ดเวียกได้ในแต่ละปีเนื่องจากรัฐบาลเร่งการประเมินความชำนาญและใบอนุญาตด้านอาชีพแต่พรรคเลเบอร์มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่างบประมาณนี้เป็นการจำกัดการใส่ใจหลังจากนักเศรษฐกิจและผู้อำนวยการของธนาคารการกลางหรือ Reserve Bank มิเชลบูลล็อกเตือนว่าการใส่ใจเงินจะเห็นให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเงินจำนวน 63.8 พันล้านดอลลาร์อยู่ในงบประมาณซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม้นมาจากการเปลี่ยนแปลงการใส่ใจภายในโครงการประกันภัยความพิการแห่งชาติหรือ The National Disability Insurance Scheme
3: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intentand secure its future so it grows in a sustainable way in line
2: ส่วนใหญ่ของแพ็คเกจการถอนเงินของเฮาจะฟื้นฟู NDIS ให้กลับคืนสู่จุดประสงค์เดิมและรักษาอนาคตของมันฉะนั้นมันจึงเติบโตอย่างมั่นคงเช่นเดียวกันกับโครงการ Medicare การปฏิรูปที่ยุ่งยากแต่จําเป็นนี่จะถอนเงิน 37.8 พันล้านดอลลาร์จากการคาดคะเนล่วงหน้ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าทางเลือกในงบประมาณปีนี้มีความจำเป็น
3: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both.
2: เมื่อเผชิญกับทางเลือกระหว่างความยืดหยุ่นหรือการปฏิรูปงบประมาณนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและประเทศของเราสามารถเฮ็ดได้ทั้ง2อย่างพวกเราเลือกเส้นทางที่ยากลำบากของการปฏิรูปบ่แม่นเส้นทางที่มีความต้านทานหน่อยที่สุดโดยการรับมือกับความกดดันที่ชาวออสเตรเลียประเสริญอยู่ในทุกวันนี้และบรรลุพันธะและหน้าที่รับผิดชอบของเราต่อคนรุ่นต่อๆไปรายงานโดยเดโบรากรอกข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
4: เอา sbs.com.au/lao เป็นถิ่นฐานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและใช้แนวคิดของทานห่วมกัน SBS ลาวที่ Facebook

ผู้ปอนบัตรเลือกตั้งในเขตแฟเรอร์ภาคใต้ของนิวเซาท์เวลส์ได้มุ่งหน้าไปบอนเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนคนใหม่หลังจากซูเซนลีอดีตผู้แทนของเขาได้ลาออกจากรัฐบาลนักวิเคราะห์กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงอาจมีผลกระทบอันยาวนานสำหรับ The Coalition เดบรากรอกรายงานเช่นเดียวกับใส่อัวประชาธิปไตยที่อาสาสมัครปีกในการเลือกตั้งทุกเทือ The Coalition ก็เป็นสถาบันหนึ่งอยู่ในเขตแฟเรอร์คือกันแฟเรอร์เป็นเขตเลือกตั้งรัฐบาลกลางที่ใหญ่ที่สุดอันดับ10ในออสเตรเลียซึ่งมีพื้นที่หลายกว่า 126,000 กิโลเมตรมณฑลที่เฮ็ดให้มันใหญ่กว่าหลายประเทศเช่นไอซ์แลนด์เกาหลีใต้และออสเตรียและแมนพรรคลิเบอรัลหรือพรรคเนชั่นแนลที่ถูกเลือกในเขตนี้หลายกว่า70ปีในฐานะผู้แทนในสภาแต่มันบ่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปผู้ป้อนบัตรเลือกตั้งในแฟเรอร์ได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสอมหรือ by election เพื่อตัดสินว่าผู้ใดจะมาแทนซูเซนลีอดีตผู้นำพรรคลิเบอรัลใน

0: รัฐสภา
1: โอเค Have you voted
0: before? และการตัดสินใจของเขาเจ้าแมนต่อต้าน The Coalition อย่างชัดเจนภายในสองชั่วโมงหลังจากการปิดการเลือกตั้งในวันเสาร์ผลการเลือกตั้งในเขตที่กว้างขวางได้แสดงให้เห็นว่าพรรคลิเบอรัลได้รับผลกระทบจากการต่อต้านของเขาเจ้าหลายกว่า 30% ถึงอย่างนั้นก็ตามไรซาบุตกอฟสกีผู้ลงสมัครของพรรคลิเบอรัลกล่าวว่านางบอกกินแหนง
2: Obviously this by-election result didn't go the way that we all had hoped
0: เห็นได้ชัดเจนว่าผลของการเลือกตั้งสองครั้งนี้บ่ได้เป็นไปตามที่พวกเฮาทุกคนหวังไว้แต่ข้าพเจ้ายังรู้สึกขอบใจอย่างหลายสำหรับประสบการณ์นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะบ่เปลี่ยนแปลงหยังเลยนักวิเคราะห์ได้คาดการไว้ก่อนการปอนบัดว่าการเลือกตั้งอาจจะเห็นให้พรรค One Nation ที่นิยมสมสอบได้รับชัยชนะแต่การออกเสียงเบื้องต้นส่วนหลายเบื้องคือว่าสนับสนุนเดวิดฟาลีผู้ลงสมัครของ One Nation ผู้ที่ได้รับ 42% ของการเลือกตั้งโดยคะแนนของ63ใน94ของสถานที่เลือกตั้งได้ถูกนับในคืนวันเสาร์เราได้ขอบใจผู้สนับสนุนในคำปราศัยที่เต็มไปด้วยความรู้สึกในเมืองโอเบรี
3: The biggest achievement I think that my career has delivered to me but it's also the most passionate
0: นี่แม่นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ข้าพเจ้าคิดว่าอาชีพของข้าพเจ้าได้มอบให้ข้าพเจ้าแต่มันยังเป็นประสบการณ์ที่กระตือรือร้นและตื่นเต้นที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยมีมันเป็นเวียกงานที่ข้าพเจ้ามีและเวียกงานนั้นแม่นสําหรับท่านทุกคนจนฮอดพูนแครีจนฮอดฮิวสตันข้ามไปหาโฮบรุกลงไปจนถึงโกโกจนถึงเมืองบารานาลและเฮและหอดแค่แม่น้ำมารีริเวอร์

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: คุณกาหารเราจะแก้ไขเขตนี้แต่แล้วก็มีผู้ปอนบัตรคนอื่นเซ็นผู้หญิงคนนี้ที่กาวานั่งได้เลือกตามความเสื่อของนางว่าพรรคการเมืองใหญ่เพียงแต่คือเกี่ยวกับผู้เลือกตั้งในเมืองเท่านั้นและเพราะว่านางอยากมีทางเลือกอื่น
3: เมื่อถูกถามว่านางได้ลงคะแนนเสียงให้ไผนางตอบว่านางลงให้วันเนชั่นและเมื่อถูกถามว่าเป็นหยังนางตอบว่านางต้องการความเปลี่ยนแปลง
2: Matt Canavan สมาชิกสภาสูงผู้นำของพรรคเนชั่นผู้ที่ได้ใช้เวลา 23 มื้อในการรณรงค์หาเสียงยืนยันว่าบนนางอื่นๆของรัฐบาลในเขตนั้นบ่ได้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความนิยมที่เพิ่มขึ้นของวันเนชั่นโดยกล่าวว่า มีสภาพการพิเศษอยู่ในเฟเรอร์และลาวกาวาเราได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับการตัดสินของผู้เลือกตั้ง
4: I'm going to cop it on the chin whatever the result because we've got to take that feedback and so I understand that the people
2: ข้าพเจ้ายอมรับมันโดยดีว่าผลจะเป็นแนวใดก็ตามเพราะพวกเขาต้องยอมรับผลนั้นและข้าพเจ้าก็เข้าใจว่าผู้คนอยากเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันโทนี่เบอร์รี่นักสำรวจความคิดเห็นของ Redbridge และอดีตนักนโยบายของพรรคลิเบอรัลกล่าวว่าศาสนะของวันเนชั่นแสดงให้เห็นว่าพรรคที่ประชาชนนิยมเป็นพลังที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคโพลินแฮนสันผู้นำของพรรควันเนชั่นได้บอกกับชานอนายว่านางก็เห็นพร้อม
5: This election is going to be a turning point for Australia
2: การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับออสเตรเลียเพราะนี่จะเป็นบอนนังทำอิดของวันเนชั่นที่ได้รับชัยชนะในสภาต่ำรายงานโดยเดบรากรอกข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาวฟังเรื่องอันน่าตื่นเต้นโดยอุปกรณ์มือถือต่างๆฟรี
6: ไปที่ sbs.com.au/lao หรือดาวน์โหลด SBS Audio App ในตอนนี้ ดาวน์โหลด SBS Audio App มือนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้ความหวังอีกว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังใกล้การตกลงเถื่อนธรรมิตที่จะยุติสงครามในตะวันออกกลางแต่ลาวยังได้กล่าวโดยน้ำเสียงที่หนาญาหลายกว่านั้นโดยกล่าวว่าถ้าหากเขาเจ้าบ่เห็นพร้อมการถิ่มระเบิดก็จะเริ่มต้นใหม่เดโบราห์กรอกรายงานสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาสันติภาพในตะวันออกกลางใกล้เข้ามาแล้ว
2: But we're doing very well in Iran. It's going very smoothly, and we'll see what happens. They want to make a deal.
1: พวกเขาได้เหตุดีร้ายในอิหร่านมันเป็นไปด้วยดีและถ้าเบิ่งว่าจะมีหยังเกิดขึ้นเขาเจ้าอยากเหตุขอตกลงเขาเจ้าอยากเจรจาอิชักดารัฐมนตรีการต่างประเทศปากีสถานกล่าวว่าในฐานะผู้ไกลเกียร์ประเทศของลาวยังตั้งใจที่จะเป็นคนกลางในการบรรลุขอตกลง
3: We are endeavoring to convert the ceasefire into a permanent end to this war.
1: พวกเขากำลังพยายามเปลี่ยนการหยุดยิงนี่ให้เป็นการยุติสงครามอย่างถาวรส่วนอิหร่านกำลังทบทวนขอเสนอใหม่ของอเมริกาในการยุติความขัดแย้งมีรายงานว่าบันทึกหนึ่งหน้าเสนอพื้นฐานที่จะยุติการสู้รบและปะปัญหาที่ยุ่งยากเช่นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไว้ในภายหน้าโฆษกการต่างประเทศอิหร่านซึ่งอ้างถึงโดยหน่วยข่าวอิสนาของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะถ่ายทอดการตอบสนองของตนในบทสารนี้ผ่านทางปากีสถานแต่สำหรับตอนนี้เจสสิกาเจนนอยเออร์จากสถาบันนโยบายสาธารณสุขกล่าวว่าสองประเทศยังอยู่ในทางตัน
4: So we're a little bit stuck with both the Iranian regime and the US military trying to get control over the strait
1: พวกเขาติดเด็กน้อยอยู่กับระบบการปกครองของอิหร่านและกองทัพของอเมริกาที่พยายามควบคุมสองแคบแต่บ่ได้หับความสำเร็จที่จะควบคุมอย่างเต็มทีและขับไล่อีกฝ่ายหนึ่งออกไปแต่ในขณะเดียวกันก็บ่สามารถควบคุมหรือถอนตัวได้ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่เราเห็นในอนาคตคือจะมีการยุดยิงโดยทั่วไปจะมีการปะทะกันต่อไปอยู่อ้อมหอบ Strait of Hormuzในมือสุดท้ายสหรัฐอเมริกาได้ยิงเหือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งกองบัญชาการกลางของอเมริกากล่าวว่าพยายามละเมิดการปิดกั้นทางเหือของอิหร่านโดยสหรัฐอเมริกาและในขณะที่ทรัมป์เองได้ให้ความหวังอีกว่าอเมริกาและอิหร่านกำลังใกล้การตกลงเบื้องต้นที่จะยุติสงครามเราก็ได้แสดงน้ำเสียงที่หนาญาณว่าถ้าหากเขาเจ้าบ่เห็นพร้อมการถิ่มระเบิดก็จะเริ่มต้นอีก
2: And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big
1: step. และในตอนนี้พวกเขาก็เห็นได้ดีบัดนี้พวกเขาต้องได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องได้รับถ้าหากพวกเขาบ่เห็นแนวนั้นพวกเขาจะต้องก้าวหน้าต่อไปคำว่าเหล่านั้นเกิดขึ้นเพียงแต่ 2-3 มือหลังจากรัฐมนตรีการต่างประเทศมาโกรูบิโอได้ประกาศถึงการยุติการสู้รบของโปรเจกต์ฟิวรีและความสำเร็จในการปฏิบัติการของโปรเจกต์ฟรีดอมที่จะนำพากำปั่นการฆ่าผ่านทางน้ำ
5: The US military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial
1: กองทัพอเมริกากำลังใส่ทรัพย์สินที่จำเป็นเพื่อขยายการป้องกันนี้ให้กับการขนส่งทางการฆ่าแต่บ่ควรมีความผิดพลาดและดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนี่คือการปฏิบัติการป้องกันและแล้วหลายชั่วโมงต่อมาทรัมป์ประกาศว่าเราได้ยุติโครงการ The Freedom Project ตามคำขอห้องของปากีสถานเจนนิเฟอร์เจนนอยเออร์กล่าวว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เสี่ยงสำหรับทรัมป
4: ์ Trump wants to say that the Iranian regime has to commit not to enrich uranium at all and the Iranian regime says that's a red line
1: ทรัมป์ยังบอกว่าระบบการปกครองของอิหร่านต้องให้คำมั่นสัญญาที่จะบ่เสริมสมรรถภาพให้ยูเรเนียมและระบอบการปกครองของอิหร่านว่านั่นเป็นเส้นสีแดงสำหรับเขาเจ้าและเขาเจ้า

0: รักษาความสามารถที่จะเฮ็ดให้ยูเรเนียมเพิ่มสมรรถภาพในระดับใดหนึ่งฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงอยู่ห่างไกลกันหลายแต่ทรัมป์เพิ่มความซับซ้อนตื้มอีกว่ามีข้อตกลงกับอิหร่านภายใต้รัฐบาลของโอบามาและฉะนั้นนางจึงอยากว่าการตกลงกันใดๆที่ลาวบรรลุกับอิหร่านจะดีกว่าสิ่งที่โอบามาประสบความสำเร็จภายใต้รัฐบาลของลาวสำหรับยุโรปและชุมชนนานาชาติยังมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่หีบด่วนเนื่องจากกำปั่นการค้าหลายหอยลำยังค้างอยู่ในอ่าวเพอร์เซียประเทศฝรั่งได้ส่งกลุ่มกำปั่นโจมตีไปทางทะเลแดงหรือเดอะเรดซีแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการปฏิบัติการที่จะปกป้องสเตรทออฟฮอร์มูซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขอเสนอที่ได้เหตุห่วมกับประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายอาทิตย์เพื่อวางหากฐานสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์หมั่นคงหรือความขัดแย้งได้ถูกแก้ไขรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนก็ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงทั่วไปหลังจากการประชุมกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีผู้ที่ได้ไปเยี่ยมยามปักกิ่งเป็นเธอทำอิฐนับแต่สงครามกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้เริ่มขึ้นในวันที่28กุมภาฮุยจงหูจาก Associated Press กล่าวว่าการเรียกร้องนั้นมีความสำคัญ
1: China as a top importer of Iran'sOil has emerged as an unofficial mediator to the
0: ประเทศจีนในฐานะที่เป็นผู้นำเขาน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านได้กลายเป็นผู้ไกลเกี่ยที่บ่เป็นทางการในการขัดแย้งนี้ถึงแม้ว่ามันบ่ได้เป็นเจ้าภาพของการเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการก็ตามอิสราเอลยังเป็นตัวสำคัญในการเจรจานำอีกถึงแม้จะมีการหยุดยิงแต่อิสราเอลได้ทำการโจมตีเธอทำอิฐอยู่ในเขตใต้ของเบรุตนับตั้งแต่การประกาศหยุดยิงกับฮิซบอลาเมื่อเดือนแล้วนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีป้องกันประเทศอิสราเอลแคทส์กล่าวว่าเป้าหมายนั้นแม้นผู้บังคับบัญชากลุ่มทหารรัดวานฟอร์สอยู่เขตใต้ของเมืองนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าสหรัฐอเมริกายังเป็นมิตรที่ใกล้ชิดอยู่
2: We maintain continuous contact with our friends in the United States. I speak with President Trump almost on a daily basis.
0: พวกเขาติดต่อกับมิตรของเขาในอเมริกาอยู่เสมอข้าพเจ้าว่ารวมกับประธานาธิบดีทรัมป์เกือบทุกมือคนของข้าพเจ้าและคนของลาวก็ว่ากันทุกมือรวมทั้งมือนี้ด้วยและข้าพเจ้าจะว่ารวมกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกมื้อแลงนี้พวกเขามีการประสานงานอย่างเต็มทีรายงานโดยเดบรากรอกข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: จงเข้าเบิ่ง www.facebook.com/sbslaw แล้วฟังพากย์รายการภาษาลาวและให้คะแนนนำ
0: มีการพบ7กรณีของฮันทาไวรัสที่หายแห้งในการระบาด ที่น่าสงสัยอยู่ในเฮือท่องเที่ยวอยู่นอกฝั่งแอฟริกาตะวันตกการระบาดนี้เฮ็ดให้เกิดความเป็นห่วงทั่วโลกเนื่องจากโรคนี้ถือว่าบ่ค่อยเกิดขึ้นในมนุษย์อลิซาแชนเดอร์รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเฮือและมีอย่างใดที่จะมาพร้อมกับฮันทาไวรัสนี้เจครอสแมรินนักเขียนเรื่องการเดินทางหรือ travel blogger ชาวอเมริกันผู้ที่กำลังติดอยู่ในเรือท่องเที่ยวอยู่นอกฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันตกเรือลำนี้เป็นศูนย์กลางของการระบาดของฮันทาไวรัสพร้อมด้วย7กรณีที่ถูกพบและเสียชีวิตแล้ว3คน
4: There's a lot of uncertainty and that's the hardest part all we want right now is to feel safe to have clarity
0: มีความบ่แน่นอนหลายและนั่นเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสิ่งที่พวกเราต้องการในเวลานี้คือความรู้สึกปลอดภัยมีความสัดแจ้งและอยากกลับบ้านเฮือ The MV Hondius กำลังจอดอยู่นอกฝั่งเคปเวเดหลังจากถูกบังคับให้หยุดการเดินทางจากอาร์เจนตินาไปแอนตาร์กติกาผู้ตั้งหน้าขององค์การอนามัยโลกประจำเคปเวเดแอนลินสแตรนกล่าวว่าการตรวจสอบกำลังดำเนินอยู่เพื่อพิจารณาว่าเสื้อฮันทาไวรัสที่ฮู้จักกันว่ามีการแพร่เสื้อหลายกว่าจากคนสู่คนจะแม่นเสื้อ

0: พบอยู่ทางเฮือหรือบ่นางว่าว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นกําลังจัดการกับเรื่องนี
1: ้ It's been very tricky for Cambodian authorities what they haveto deal with is
0: มันเป็นเรื่องยุ่งยากหลายสําหรับทางการของเคปแวร์เดสิ่งที่เขาเจ้าต้องรับมือแม่นเหตุการณ์ทางสาธารณสุขและแน่นอนว่าเขาเจ้าคิดเกี่ยวกับการปกป้องประชากรอยู่ในเมืองเคปแวร์เดนี่และแน่นอนว่าเขาเจ้าระมัดระวังอย่างหลายในการให้ความช่วยเหลือทางแพทย์ที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยอยู่ในเรือแต่ฮันตาไวรัสแม่นหยังแท้ฮันตาไวรัสเป็นเสื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีหนูเป็นตัวแพร่เสื้อเป็นส่วนใหญ่แต่ก็สามารถถ่ายทอดไปสู่มนุษย์ได้นาเซียอิสมาอิลผู้อำนวยการของสถาบัน National Institute of Communicable Diseases ของชาวแอฟริกากล่าวว่าตามปกติแล้วการสัมผัสจะเกิดขึ้นในบางสภาพแวดล้อมเท่านั้น
2: Just to also be clear that usually the hunter viruses most often are not usually spread
0: เพื่อความจำแจ้งตามปกติแล้วฮันตาไวรัสส่วนหลายจะบ่แพร่ไปจากมนุษย์หามนุษย์บ่คือไวรัสส่วนใหญ่ฉะนั้นไวรัสนี้ส่วนหลายจะถูกถ่ายทอดผ่านขี้หนูและตามปกติแล้วมันจะอยู่ในบางสภาพแวดล้อมมีสายพันธุ์ที่บ่ค่อยพบในอเมริกาใต้ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่จากคนสู่คนและอิงตามประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาและอื่นๆและประวัติศาสตร์การเดินทางของบุคคลเหล่านี้พวกเขายังจะยืนยันว่ามันเป็นสายพันธุ์ของอเมริกาใต้หรือบ่ระหว่างปี1993และ2033มีผู้ติดเชื้อ890กรณีในอเมริกามันเป็นความเจ็บป่วยที่เฮ็ดให้ภรรยาของจีนแฮกแมนเบตซี่อาราคาวาเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ในออสเตรเลียบ่มีรายงานถึงกรณีติดเชื้อของมนุษย์ดร.เมรูชิลศาสตราจารย์ฝ่ายโรคติดเชื้อและสุขภาพโลกหรือ Infectious Diseases and Global Health ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าในขณะที่สภาพการอยู่ในเรือท่องเที่ยวยังถูกติดตามบทเรียนจากการตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 อาจเป็นประโยชน์ในการควบคุมการระบาดครั้งนี
3: ้ I think there's benefitsof the pandemic and the pandemic treaty for the general public and
0: ข้าพเจ้าคิดว่ามีประโยชน์ของการระบาดและสนธิสัญญาโรคระบาดสําหรับประชาชนทั่วไปและการรับรู้ว่าทั่วโลกให้ความสําคัญกับการตอบสนองที่มีการร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนเช่นอุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยวจากรัฐบาลต่างๆและ WHO และจะมีสิ่งที่เฮาเอิ้นว่าองค์ประกอบด้านสุขภาพเดียวบอนที่เฮาจะเบิ่งการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมและข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นประโยชน์ที่ห้องลงมาของการระบาดที่พวกเฮาพยายามเฮ็ดให้ดีขึ้นในการควบคุมในการลดพรความเสียหายและผลกระทบของการระบาดทุกประเภทเนื่องจากมันบ่แม่นการติดเชื้อที่พบเห็นเรื่อยดร.เชลกล่าวว่าด้วยเหตุนี้มันจึงหายแห้งหลายเมื่อผู้คนเจ็บป่วยความเสี่ยงของไวรัสสามารถลดพรได้โดยการลดพรการสัมผัสกับหนูเสร็จพื้นผิวกวดเบิ่งขี้ซึ่งหมายถึงขี้หนูให้แน่ใจว่าท้องอาหารถูกปิดและใส่กับดักหนูถ้าจําเป็นหัวหน้าเชื้อโรคพิเศษหรือ Special Pathogens ของหน่วยงานสาธารณสุขของแคนาดาเดวิดซัฟรอนเนสกล่าวว่าในเวลานี้บ่มีการแทรกแซงทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง
4: Fortunately there are no specific vaccines for antiviral diseases there are no specific antivirals
0: นาเสียใจที่บ่มีวัคซีนเฉพาะสําหรับต้านไวรัสบ่มียาต้านไวรัสเฉพาะเพื่อปิ่นปัวโลกในมนุษย์การปิ่นปัวส่วนใหญ่เป็นการดูแลแบบส่งเสริมฉะนั้นการระบุผู้ป่วยตั้งแต่ตอนต้นการไปพบในหมอและการไปสถานพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือได้ยกตัวอย่างในกรณีที่เกี่ยวกับการหายใจลําบากของโรคนั่นเป็นสิ่งสําคัญแท้ๆในขณะเดียวกันเจครอสแมรินกล่าวว่าถึงแม้นว่าการลอดถาเป็นเรื่องยุ่งยากแต่การเป็นจุดสนใจของพายุสื่อก็ยากคือกันเล่าว่าว่าผู้โดยสารและพนักงานมีขอความเฉพาะ
5: So if you're seeing coverage about this just remember that there are real people behind it and that this isn't something happening somewhere far away
0: ถ้าหากท่านเห็นรายงานเรื่องนี้ให้จื้อไว้ว่ามีผู้คนแท้ๆอยู่เบื้องหลังของมันและว่านี่บ่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บนใดบนหนึ่งมันกําลังเกิดขึ้นกับพวกเฮาในเวลานี้ รายงานโดยอลิซาแชนเดอร์ข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
6: เวลาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นจะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นถ้าเป็นข่าวของท่านขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าโวรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
2: ไอ้ตรงจักรเนี่ยค่ะมันรู้กันอยู่กับใจอยู่แล้วค่ะมันมาเสียใจตรงที่มันโดนแบนมากกว่าค่ะ
1: ฟังเรื่องราวของผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะเธอเล่าถึงพี่สาวของเธอค่ะที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียมากว่า10ปีท้ายที่สุดถูกปฏิเสธวีซ่าทักษะจึงตัดสินใจยื่นวีซ่าลี้ภัยและต้องเดินทางกลับภายใน28วันฟังอุทาหรณ์การยื่นวีซ่าลี้ภัยได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะ
3: Not only the fuel like the other prices has also gone up because of the fuel prices so yeah it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies
1: ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันที่กระทบกับค่าครองชีพต่อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยจากธนาคารกลาง Australia Explain วันนี้เรามีข้อมูลความช่วยเหลือทางการเงินที่อาจจะช่วยผ่อนภาระให้คุณผู้ฟังได้ค่ะรวมถึงมีเรื่องของเสียงสะท้อนจากการปฏิรูปภาษีที่อยู่อาศัยจากการประกาศงบประมาณล่าสุดของรัฐบาลกลางตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
4: ผลสำรวจล่าสุดชี้งบประมาณใหม่แย่ที่สุดในรอบกว่า3ทศวรรษอัลบานิซีโต้แผนปฏิรูปภาษีบ้านยันนักลงทุนยังมีสิทธิประโยชน์องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขหลังอีโบลาระบาดในคองโกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18พฤษภาคม2569กับดิฉันชยดาพาวมาฟังข่าวความคิดเห็นเรื่องงบประมาณประจำปีนี้นะคะผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดค่ะพบว่าชาวออสเตรเลียจำนวนมากมองว่ารายละเอียดของงบประมาณของรัฐบาลพรรคแรงงานครั้งนี้เป็นงบประมาณที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1993โดยผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ52ระบุว่าพวกเขาจะมีความเป็นอยู่แย่ลงจากงบประมาณฉบับนี้และผลสำรวจของ News Poll ยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ47มองว่างบประมาณดังกล่าวกำลังสร้างความแตกแยกระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าขณะเดียวกันค่ะคะแนนนิยมหลักของพรรคแรงงานยังทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ31ส่วนพรรควันเนชั่นมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ27และพรรคร่วมฝ่ายค้านลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ20ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซียังมีคะแนนนิยมเหนือกว่าแองกัสเทเลอร์ผู้นำพรรคเสรีนิยมในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการโดยได้รับการสนับสนุนร้อยละ46เทียบกับนายเทเลอร์ซึ่งได้คะแนนนิยมร้อยละ38ยังอยู่ที่เรื่องงบประมาณนะคะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีพยายามลดความกังวลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบภาษีที่หลายฝ่ายมองว่าอาจส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมาตรการปฏิรูปภาษีที่ประกาศในงบประมาณของรัฐบาลกลางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการจำกัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก negative gearing หรือเงินลดหย่อนภาษีที่รายจ่าย

0: Advertising.
1: Mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: ความจำเป็นเพื่อทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีความเป็นธรรมมากขึ้นพร้อมย้ำว่านักลงทุนในอนาคตยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่เพียงแต่มีการปรับรูปแบบเท่านั้นมาต่อกันที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจากการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกหลังมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว88คนและพบผู้ป่วยต้องสงสัยอีก336รายเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจสามารถฆ่าชีวิตผู้ติดเชื้อได้มากถึงร้อยละ50และในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันขณะนี้ไวรัสชนิดนี้ได้แพร่ระบาดเข้าสู่เมืองโกมาซึ่งเป็นเมืองสำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและมีรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศยูกันดาซึ่งมีพรมแดนอยู่ติดกันแล้วอัลแลงบีซิมว่าชาวเมืองโกมากล่าวว่าขณะนี้ผู้คนในเมืองต่างรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากมาทิ้งท้ายที่ข่าวช่วงอาทิตย์นี้ค่ะเป็นสัปดาห์แห่งอาสาสมัครแห่งชาติของออสเตรเลียหรือ National Volunteer Week ข้อมูลล่าสุดนะคะเผยว่ามีชาวออสเตรเลียกว่า9ล้าน5แสนคนทำงานอาสาสมัครในปีที่แล้วแม้ยังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในจำนวนนี้ค่ะมีชาวออสเตรเลียมากกว่า5ล้านคนที่ทำงานอาสาสมัครผ่านองค์กรต่างรวมเวลาการทำงานมากกว่า618ล้านชั่วโมงซึ่งเพิ่มขึ้นจาก490ล้านชั่วโมงในปี2020ด้านมาร์คเพียสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Volunteering Australia กล่าวว่าความทุ่มเทดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยังสะท้อนว่าความต้องการความช่วยเหลือในชุมชนต่างๆกำลังเพิ่มขึ้นด้วยช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท68สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท27สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้71เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนตกช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีฝนโปรยช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด17องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มอาจมีฝนช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด23องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอาจมีฝนตกเป็นช่วงๆนะคะอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18พฤษภาคม2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: 准备好了吗
1: ？SBS Chill,
2: SBS Pop Asia, Non-Stop Asian Pop.
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
0: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
2: Far from the partisan politics.
4: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
5: ่ sbs.com.au/audio
6: คนกำลังอยู่กับรายการ

0: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: รายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ฟังได้ทางช่อง SBS On Demand เช่นกันนะคะหรือทางโทรทัศน์เลือกช่อง303ฟังได้อีกทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai นะคะฟังรายการย้อนหลังได้ในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางโทรทัศน์ช่อง302ฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกเช่นกันนะคะทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือ Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube ก็ Subscribe ช่อง SBS Thai ไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วยังสามารถอ่านข่าวในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะช่องทางโซเชียลมีเดียมีทั้ง Facebook Page และ Instagram นะคะกดไลค์กดติดตามได้ค่ะตอนนี้ไปฟังเสียงสะท้อนจากการปรับมาตรการ Negative Gearing และ Capital Gain Tax ของรัฐบาลกลางออสเตรเลียล่าสุดกันค่ะจากการประกาศงบประมาณล่าสุดรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการ Negative Gearing และ Capital Gain Tax หวังช่วยให้ที่อยู่อาศัยมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นและสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับคนรุ่นใหม่แต่ทว่านักวิชาการบางส่วนเตือนว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่กำลังเริ่มเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงสะท้อนเรื่องนี้กันค่ะว่าชาวออสเตรเลียกลุ่มใดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปภาษีที่อยู่อาศัยในครั้งนี้คุณโจซี่ฮาวีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะชาวออสเตรเลียรุ่นใหม่หลายคนเริ่มมองหาหนทางนอกกรอบเพื่อไล่ตามความฝันในการที่จะมีบ้านเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในรัฐอื่นที่พวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะไปอยู่อาศัยหรือการเช่าที่อยู่อาศัยไปพร้อมๆกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นด้วยแม้กระทั่งการอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องเพื่อเก็บเงินดาวน์บ้านขณะที่หลายฝ่ายมองว่าการปฏิรูปมาตรการ Negative Gearing และภาษีจากกำไรทุนหรือ Capital Gains Tax ซึ่งประกาศในงบประมาณรัฐบาลกลางปี2026ล่าสุดจะช่วยชะลอราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นและช่วยลดแรงซื้อจากนักลงทุนแต่ยังมีบางส่วนค่ะที่กังวลว่านโยบายใหม่เหล่านี้อาจทำให้เส้นทางเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาซับซ้อนขึ้นทางด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่าผู้เช่าและนักลงทุนรุ่นใหม่อาจเป็นกลุ่มที่ติดอยู่ตรงกลางของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สำหรับอเล็กซานเดอร์คริสเตลอายุ26ปีเขาทำงานอย่างหนักเพื่อวางรากฐานให้กับอนาคตของตนเองเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในขณะที่เก็บเงินเพื่อออมและลงทุนด้วย
2: I've diligently kind of worked from the age of kind of like 21 to 26 worked every single day
1: ผมทำงานอย่างหนักมาตั้งแต่อายุประมาณ 21 ถึง 26 ปีทำงานทุกวันเก็บออมและลงทุนทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็เล่นหุ้นและจริงจังกับการลงทุนของผมมากเขากล่าวเมื่อปีที่แล้วอเล็กซานเดอร์เริ่มกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในซิดนีย์หลังจากที่เขาได้รับการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นผ่านในหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเขาวางแผนจะเข้าร่วมการประมูลภายในไม่กี่สัปดาห์แต่อเล็กซ์กล่าวว่าการปฏิรูป Negative Gearing ที่ประกาศในงบประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะทำให้ความสามารถในการกู้ยืมของเขาลดลงอย่างมากและหลังจากที่เขาได้พูดคุยกับนายหน้าสินเชื่อล่าสุดเขาจึงตระหนักว่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะไม่อยู่ในกำลังที่เขาจะสามารถซื้อได้อีกต่อ

0: And really the main thing is having the serviceability to get the loan to meet the investment, which is now gone.
1: ประเด็นหลักจริงๆคือความสามารถในการชำระหนี้เพื่อให้กู้ได้เพียงพอกับการลงทุนซึ่งตอนนี้มันหายไปแล้วถ้าจะให้พูดมันรู้สึกเหมือนระบบทำให้คนรุ่นใหม่ล้มเหลวผมทำทุกอย่างถูกต้องเพื่อให้ตัวเองอยู่ในจุดที่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้มันรู้สึกเหมือนระบบแทบจะพรากสิ่งนั้นไปจากคุณโดยที่มันไม่ใช่ความผิดของผมเลยอเล็กซ์กล่าวเดิมนะคะ Negative Gearing สามารถช่วยปรับสถานะกระแสเงินสดของนักลงทุนให้ดีขึ้นได้โดยนำผลการขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปหักออกจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีซึ่งในหน้าสินเชื่อระบุว่าสิ่งนี้ยังคงส่งผลต่อการคำนวณความสามารถในการกู้ยืมได้อีกด้วยและภายใต้การปฏิรูปดังกล่าวสิทธิประโยชน์นี้จะไม่ใช้กับผู้ซื้อบ้านที่มีอยู่เดิมอีกต่อไปแต่จะใช้กับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างใหม่โดยการเปลี่ยนแปลง Negative Gearing จะมีการคุ้มครองสิทธิเดิมสิ่งนี้หมายความว่าผู้ที่ซื้อก่อนคืนวันประกาศงบประมาณจะยังคงได้รับผลประโยชน์ทางภาษีนี้ต่อไปและภาษีจากกำไรทุนจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าเช่นกันภายใต้ระบบเดิมเมื่อบุคคลขายสินทรัพย์ที่ถือครองมาอย่างน้อย1ปีจะต้องเสียภาษีเพียงร้อยละ50ของกำไรทุนเท่านั้นและระบบใหม่จะยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้และนำระบบที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อมาใช้แทนแต่นักลงทุนเดิมจะยังสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเดิมไว้ได้สำหรับกำไรที่เกิดขึ้นแล้วภายใต้ระบบเก่าโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ใช้กับสินทรัพย์ทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นสำหรับอเล็กซานเดอร์เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ที่เขาจะสามารถซื้อได้
0: That dream of, you know, purchasing investment property to build, you know, for my family, set up my family.
1: ความฝันที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อวางรากฐานให้ครอบครัวของผมในซิดนีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์คงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วเขากล่าวขณะนี้อเล็กซานเดอร์กำลังถอยออกมาตั้งหลักและพิจารณาทางเลือกที่มีราคาย่อมเยากว่าในรัฐอื่นสำหรับพอร์ตลงทุนของเขากติกาก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเช่นกันเนื่องจากการยกเลิกส่วนลดภาษีจากกำไรทุน
0: That older generation, you know, they had the benefits of capital gains benefits, negative gearing, and that's what they
1: คนรุ่นก่อนๆได้รับสิทธิประโยชน์จากด้านกำไรทุนและ negative gearing และพวกเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งส่วนการสร้างความมั่งคั่งของพวกเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรใครจะรู้อเล็กซ์กล่าวคุณผู้ฟังคะ Rent Vesting เป็นคำเรียกกลุ่มคนที่เลือกเช่าที่อยู่อาศัยขณะเดียวกันก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในตลาดที่มีราคาย่อมเยากว่าเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์คุณนิโคล่าพาเวลหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเศรษฐศาสตร์ของโดเมนกล่าวว่าการปฏิรูปภาษีครั้งนี้ได้เปลี่ยนแนวโน้มสำหรับกลุ่ม Rent Investor และคนรุ่นใหม่กลุ่มอื่นๆที่พยายามสร้างความมั่งคั่ง
2: We've seen the younger generation take different paths in order to build wealthand to get into the housing market and those different paths
1: เราเห็นคนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่งคั่งและเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยเส้นทางเหล่านั้นรวมถึง rent vesting ซึ่งเกิดขึ้นจากต้นทุนที่สูงในเมืองหลวงหลักบางแห่งของเราและจากความพยายามของคนรุ่นใหม่ในการสร้างเส้นทางสู่การมีบ้านเป็นของตนเองแต่ว่าเรายังเห็นจำนวนคนที่ลงทุนใน ETF และในหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อทำให้ความมั่งคั่งของพวกเขาเติบโตและเก็บเงินดาวน์เพื่อซื้อบ้านหลังแรกและท้ายที่สุดตอนนี้พวกเขาจะทำสิ่งนั้นได้ยากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงภาษีจากกำไรทุนส่งผลต่อทุกอย่างเธอกล่าวอย่างไรก็ดีทีมลอว์เลสผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Quotality กล่าวว่าข้อมูลการปล่อยสินเชื่อชี้ว่า Rent Vesting ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่มีสัดส่วนค่อนข้างเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
3: So there is some data here from the PBS just from the lending indicators data they put out every quarter
1: มีข้อมูลบางส่วนจาก ABS จากข้อมูลตัวชี้วัดการปล่อยสินเชื่อที่พวกเขาเผยแพร่ทุกไตรมาสและมีข้อมูลชุดย่อยชุดหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่กู้ในฐานะนักลงทุนและมีเพียงประมาณร้อยละ 5.6 ของผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกทั้งหมดเท่านั้นที่กู้ยืมหรือขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การอยู่อาศัยเองเขากล่าว

0: นับผู้ซื้อบ้านหลังแรกคุณพาเวลกล่าวว่าการปฏิรูปนี้อาจลดการแข่งขันจากนักลงทุนในตลาดบ้านที่มีอยู่เดิมและทำให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเธอเตือนว่าสิ่งนี้อาจทำให้ความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้เช่าแย่ลง
1: We will probably see who owns start to shift and we will see greater participation from first home buyers but those left in the rental market are going to be
0: เราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าใครเป็นเจ้าของบ้านและเราอาจได้เห็นการมีส่วนร่วมมากขึ้นจากผู้ซื้อบ้านครั้งแรกแต่คนที่ยังเหลืออยู่ในตลาดเช่าจะเป็นฝ่ายรู้สึกถึงผลกระทบและคนที่ยังอยู่ในตลาดเช่าก็คือครัวเรือนรายได้น้อยซึ่งโอกาสในการซื้อบ้านแทบไม่มีสำหรับพวกเขาแต่ก็จะมีกลุ่มผู้เช่ารายใหม่เข้ามาในตลาดเช่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ย้ายออกจากบ้านครอบครัวและเริ่มเส้นทางของตนเองหรือผู้ที่อพยพใหม่ที่เข้ามาในออสเตรเลียฉันคิดว่าความย้อนแย้งในเรื่องนี้คือผู้เช่าที่พยายามเก็บเงินดาวน์จะเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของค่าเช่าที่สูงขึ้นเธอกล่าวโดยโมเดลของรัฐบาลชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงภาษีนี้จะทำให้การเติบโตของราคาบ้านชะลอลงประมาณร้อยละ2ต่อปีขณะที่ค่าเช่ามัธยฐานจะเพิ่มขึ้นเพียง2ดอลลาร์ต่อสัปดาห์แต่พาเวลสงสัยว่าผลกระทบจะมากกว่านั้นโดยเธอยกนิวซีแลนด์เป็นกรณีศึกษารัฐบาลนิวซีแลนด์เคยนำการปฏิรูปนี้มาใช้ในปี2021ซึ่งลดการหักลดหย่อนภาษีสำหรับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยอย่างมีนัยยะสำคัญแต่นโยบายดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล
1: And they saw as a result rental prices increase significantly and as a result of that they then wound back the change
0: สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือค่าเช่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและจากผลดังกล่าวพวกเขาจึงปรับให้คงเดิมและนำ negative gearing กลับมาใช้ใหม่ฉันจึงคิดว่ามีบทเรียนที่ควรเรียนรู้จากประเทศที่ไม่ไกลจากเราซึ่งสามารถบอกเราได้ว่าผลกระทบต่อค่าเช่าจะกว้างมากและฉันหวังว่ารัฐบาลจะประเมินถูกว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพียง2ดอลลาร์ต่อสัปดาห์แต่ว่าฉันสงสัยว่าผลกระทบต่อค่าเช่าจะมากกว่านั้นมากเธอกล่าวสำหรับคุณเนทเพโตรติอายุ29ปีกำลังเช่าอยู่กับคู่มั่นของเขาในเมลเบิร์นขณะที่ทั้งคู่เก็บเงินเพื่อซื้อบ้านแม้ว่าเขาเชื่อว่าค่าเช่าอาจเพิ่มขึ้นได้แต่เขาก็มีกำลังใจจากมาตรการที่รัฐบาลนำเสนอในงบประมาณล่าสุดนี
2: ้ Just evens the playing field a little bit between you know people like myself who are trying to break into the market
0: มันแค่ทำให้สนามแข่งขันเท่าเทียมขึ้นเล็กน้อยระหว่างคนอย่างผมที่กำลังพยายามเข้าสู่ตลาดกับคนที่อาจจะกำลังซื้อบ้านหลังที่3ที่4หรือที่5คุณเนทกล่าวและเขาหวังว่ารัฐบาลรัฐจะรับผิดชอบในเรื่องของการทำให้ค่าเช่ามีเสถียรภาพมากขึ้นโดยกำหนดเพดานว่าผู้ให้เช่าจะสามารถขึ้นราคาได้มากเพียงใดและสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะลดการแข่งขันในตลาดบ้านที่มีอยู่เดิมแต่เมื่อสิทธิประโยชน์จาก negative gearingยังคงอยู่สำหรับบ้านสร้างใหม่สิ่งนี้อาจผลักให้นักลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดเหล่านั้นดังนั้นแม้การเปลี่ยนแปลงในงบประมาณจะถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงกดดันต่อผู้ซื้อบ้านหลังแรกคุณลอเรนซ์กล่าวว่าบ้านใหม่ตามชานเมืองอาจกลายเป็นจุดเสียดทานซึ่งทำให้ผู้ซื้อเหล่านี้ต้องแข่งขันกับนักลงทุนมากขึ้นและสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากมีบ้านอย่างอเล็กซานเดอร์อนาคตยังคาดเดาได้ยาก
3: I think for me now will I be purchasing an investment property in the next few months maybe not I think the best step
0: สำหรับผม

0: Advertising.
1: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
2: เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
3: คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะในช่วงหน้าช่วงสัมภาษณ์มีเรื่องราวของครอบครัวคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมากว่า10ปีพวกเขาถูกปฏิเสธวีซ่าจึงตัดสินใจยื่นวีซ่าลี้ภัยด้วยคำแนะนำของทนายและท้ายที่สุดต้องอพยพย้ายกลับไทยค่ะสำหรับช่วงนี้ Australia Explain มีข้อมูลหนทางความช่วยเหลือทางการเงินนะคะในวิกฤตเศรษฐกิจฝืดเคืองในออสเตรเลียโดยคุณอาทิตยาทีประวัติผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
4: ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งแรงกดดันต่อรายจ่ายครัวเรือนทั่วออสเตรเลียและทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเนื่องจากราคาน้ำมันเราจะลดรายจ่ายค่าน้ำมันได้อย่างไรบ้างโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันAustralia Explain สัปดาห์นี้เราจะมาดูวิธีง่ายๆที่ได้ผลจริงเพื่อประหยัดเงินค่าน้ำมันและฟังว่าชาวออสเตรเลียเริ่มปรับตัวอย่างไรสำหรับหลายคนที่ต้องรักษาเวลาระหว่างงานและครอบครัวการขับรถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นผู้ขับขี่บางคนจึงต้องเริ่มทบทวนพฤติกรรมของตัวเองมันจิวทัมราก้าเดินทางประมาณ70กิโลเมตรระหว่างเมลเบิร์นและจีลองสัปดาห์ละ3วันจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เขาขับรถน้อยลงและตอนนี้เขาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลักมันจิวบอกกับ SBS ว่า
5: ก่
4: อนหน้านี้ผมเคยเดินทางโดยรถยนต์บ้างรถไฟบ้างแต่เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ผมจึงต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะการเปลี่ยนมาใช้รถไฟหมายถึงเวลาเดินทางที่นานขึ้นแต่ก็ช่วยให้เขาประหยัดเงินได้เงินจำนวนเท่าเดิมที่เขาเคยใช้จ่ายใน2สัปดาห์ตอนนี้ใช้จ่ายได้แค่1สัปดาห์สำหรับการขับรถไปทำงานค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อเงินออมของมันจิวไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันเท่านั้นแต่ราคาสินค้าอื่นๆก็สูงขึ้นด้วยเนื่องจากราคาน้ำมันเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบและลดทอนเงินออมที่ผมมีไว้สำหรับทริปท่องเที่ยวหรือเหตุฉุกเฉินประสบการณ์ของมันจิวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ผู้คนในออสเตรเลียกำลังประสบอยู่ผลสำรวจเมื่อเดือนมีนาคม2026โดยสมาคมถนนและผู้ขับขี่แห่งชาติ National Roads and Motorists Association หรือที่เรียกย่อๆว่า NRMA แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ชาวออสเตรเลียมากกว่าครึ่งใช้รถน้อยลงบางคนเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นบางคนรวมการเดินทางหลายๆเส้นทางเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดน้ำมันพีเตอร์คูรีจาก NRMA กล่าวว่าราคาน้ำมันอาจลดลงแต่ต้องใช้เวลา
6: It'll take some months, unfortunately, for.
4: น่าเสียดายที่ราคาอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะกลับไปอยู่ในระดับเดียวกันกับเดือนกุมภาพันธ์เมื่อก่อนสงครามระหว่างนี้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็สร้างความแตกต่างได้รัฐบาลออสเตรเลียได้ลดภาษีน้ำมันเบนซินและดีเซลลงครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายมาตรการนี้จะคงอยู่จนถึงวันที่30มิถุนายนแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าพฤติกรรมการขับขี่ในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้ตัวอย่างเช่นการรวมเส้นทางระยะสั้นหลายๆครั้งเข้าเป็นการเดินทางครั้งเดียวก็ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้การรักษา

ระดับลมยางให้เหมาะสมจะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง5%และความเร็วเวลาขับรถก็เช่นกันหากขับรถด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทนที่จะเป็น110กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยลดการใช้น้ำมันได้อย่างมากพีเตอร์คูรีกล่าวว่ายังมีวิธีประหยัดอื่นๆที่ควรคำนึงถึงอีกด้วยอย่าบรรทุกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นในรถอย่าขับรถเร็วเกินไปโดยเฉพาะตอนออกตัวจากไฟแดงและถ้าขับรถในเมืองในวันที่อากาศดีให้ปิดเครื่องปรับอากาศและลดกระจกลงแต่ถ้าขับรถบนทางหลวงด้วยความเร็วสูงให้เปิดเครื่องปรับอากาศปิดกระจกเพื่อลดแรงต้านอากาศในภาษาอังกฤษสำนวน let foot หมายถึงการเร่งความเร็วรถเกินไปซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นถ้าคุณทำทุกอย่างที่กล่าวมาพร้อมกันจะช่วยประหยัดน้ำมันได้จริงๆหากทำทีละอย่างคุณอาจเห็นว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดลงบ้างแต่ถ้าคุณขับรถที่มีลมยางอ่อนจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะรถต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเคลื่อนที่แต่ถ้าคุณทำทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งเรื่องยางการปิดกระจกขณะขับรถบนทางหลวงการไม่บรรทุกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นและการไม่ขับรถเร็วจนเกินไปก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันอย่างมีนัยยะสำคัญนักวิจัยบางคนแนะนำว่าอาจลดการใช้น้ำมันได้มากถึง30%อีกวิธีง่ายๆเพื่อประหยัดเงินคือการเปรียบเทียบราคาน้ำมันก่อนเติมลิอัม เคนเนดีจากกลุ่มผู้บริโภค Choice กล่าวว่าผู้ขับขี่หลายคนไม่รู้ว่าราคาน้ำมันอาจแตกต่างกันมากระหว่างปั๊มน้ำมันต่างๆเขาบอกว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือเราต้องเปรียบเทียบราคาน้ำมันก่อนไปเติมมีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มตรวจสอบราคาน้ำมันมากมายผมคิดว่าหลายคนมักจะไปเติมปั๊มที่เดิมๆเพราะสะดวกที่สุดแต่ไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกคิดราคาแพงกว่าหากไปเติมปั๊มอื่นที่อยู่ใกล้ๆแต่ละรัฐในออสเตรเลียมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณค้นหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดในบริเวณใกล้เคียงในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีแอปของรัฐบาลอย่างเป็นทางการชื่อ Fuel Checkและในรัฐวิกตอเรียมีแอปของรัฐบาลที่คล้ายกันชื่อ Servo Saver การใช้เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดเช่นนักเรียนสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่ต้องส่งเงินไปต่างประเทศการประหยัดน้ำมันเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้สำหรับมันจิลการเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะอาจไม่ใช่ทางเลือกที่สะดวกที่สุดแต่ก็ช่วยให้เขาจัดการกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้และสำหรับชาวออสเตรเลียอีกหลายคนความสมดุลระหว่างเวลาและเงินก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากราคาน้ำมันยังคงไม่แน่นอนการใช้น้ำมันให้น้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อประหยัดเงินสำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการค่าครองชีพในออสเตรเลียคุณผู้ฟังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ SBS Australia Explained หรือติดตามเราได้ทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์รายงานโดยสหิลมักค่าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาที่ประวัติ SBS ไทย

0: Oye, tú.
1: Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
3: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังเรื่องของครอบครัวคนไทยที่พยายามพิจารณายื้อเพื่ออยู่ในออสเตรเลียแต่สุดท้ายต้องถูกปฏิเสธวีซ่าจนต้องพาลูกๆกลับประเทศไทยภายในเวลา28วันฟังเรื่องราวโดยคุณอทิตยาทีประวัติผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยกันค่ะ
4: กว่า10ปีที่ครอบครัวคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียจากวีซ่านักเรียนสู่การยืดวีซ่าทักษะ

0: โดนปฏิเสธและต้องยื่นอุทธรณ์พวกเขาพยายามยื้อสถานะวีซ่าผ่านทุกช่องทางแต่ต้นปี2026ครอบครัวนี้ได้รับคำตอบสุดท้ายจากรัฐบาลออสเตรเลียว่าพวกเขาต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน28วันพวกเขาเปิดเผยกับ SBS ไทยว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่การต้องกลับประเทศไทยแต่คือการตระหนักว่าครอบครัวอาจไม่มีโอกาสได้กลับมายังประเทศที่ลูกๆเติบโตได้อีกต่อไป SBS ไทยได้พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวนี้มาดูกันว่าทำไมผู้ให้สัมภาษณ์จึงกล่าวว่าวีซ่าลี้ภัยอาจไม่ใช่ทางออกสุดท้ายเพื่อยื้อเวลาอยู่ต่อในออสเตรเลียรายงานโดยอาทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทย
1: พี่สาวค่ะเป็นพี่สาวก็น่าจะประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะกลับมาสั้นๆก็คือก่อนหน้านี้เป็นนักเรียนแล้วก็เมื่อ7ปีที่แล้วอะค่ะยื่นสปอนเซอร์วีซ่ากับร้านคาเฟ่ไปแล้วก็ติดโควิดร้านเจ๊งค่ะทนายคนเก่าไม่เก่งค่ะไม่สู้ไม่มีหลักฐานไม่อะไรทั้งนั้นเลือกที่จะอุทธรณ์แบบไม่สู้อะไรเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้ทนายคนแรกเลยนะคะตั้งแต่ที่โดนปฏิเสธสปอนเซอร์นะคะ
2: ค่ะเป็นทนายคนไทยไหมคะ
1: คนแรกสมัยนู้นเป็นคนไทยค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เรื่อง7ปีที่แล้วใช่ไหมคะพอโดนปฏิเสธรอบแรกก็เลยไปหาทนายคนนี้เป็นฝรั่งค่ะก็คือคนที่2ก็อยู่กันมา7ปีเลยเขาก็คอยส่งจดหมายไปหารัฐมนตรีไปขอพอดีว่ามีเด็กด้วยครอบครัวมีเด็กก็คือแบบอยากเด็กยังไม่พร้อมที่จะบินออกช่วงโควิดโน่นนี่นั่นก็ยื้อกันมา7ปีเพราะว่าทนายคนที่2เนี่ยค่ะเขาก็มีทริคในการยื่นแต่ว่าไม่ได้ทริคที่แบบโกงอะนะคะเขาจะรู้แค่ว่าเราจะไปทางไหนต่อได้เราสามารถยื่นเอกสารไปทางศาลอันไหนอะไรประมาณนี้ดีกว่าเราก็เลยยื่นกับเขากันมาจนยื้อกันมา7ปีเนี่ยค่ะก็คือจนมาถึงมกราปีล่าสุดนี้ก็ปี26นี้ว่า28วันเนี่ยยูจะต้องกลับแล้วนะคือทางอินเนี่ยไม่มีตัวไหนให้แล้วแล้วซึ่งทางเราอะค่ะยังไม่อยากกลับเพราะว่าตัวเด็กที่มีอยู่อะค่ะจะขึ้น10ปีเราก็อยากให้เด็กได้ก่อนเราก็เลยไปถามเขาก็เลยบอกให้ไปลีฟไปก่อนเพราะว่าใน28วันถ้าเราไม่เปลี่ยนวีซ่าเนี่ยค่ะเราต้องกลับบ้านคือเขาอะให้ทนายคนที่2บอกเราว่าให้เราอะไปลีฟไปแค่ซื้อเวลาแป๊บนึงออกจาก28วันนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วอะเราจะถอนลีฟไปออกแล้วเราอะจะกลับเข้าไปวีซ่าตัวเดิมเพื่อเขาเรียกว่ามนุษยธรรมเป็นวีซ่ามนุษยธรรมให้เขาคิดอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนซื้อเวลาไปวันๆซึ่งอันนั้นอะเป็นพอยที่เราต้องการอยู่แล้วเพราะเราต้องการยื้อให้ตัวน้องเนี่ยจะได้ในเดือนมีนาคมนี้ก็คือช่วงนั้นอะเราต้องตัดสินใจก็คือต้องออกมกรามาเพื่อยื้อเวลามาถึงมีนาเพราะยังไงก็อยากให้หลานได้ก่อนคือทนายเขาบอกว่าในเมื่อเขาอะแบบชูชี้จุดเด็ดมาแล้วว่ายูต้องออก28วันเราจะยังไม่สามารถกลับไปขอเขาได้ค่ะเราจะต้องหนีไปวีซ่าอื่นก่อนแล้วเราก็วนกลับไปหาเขาอีกทีนึงเราก็เลยเอาตัวเองเลยเหเร่ร่อนมาเจอทนาย
2: ตอนนั้นเราถือเป็นวีซ่าลีภัยหรือคือ
1: แบบเราลีภัยกับคนเก่ามาแล้วเราก็จ่ายเงินกับคนเก่าเรียบร้อยจนไปถึงโปรเซสที่จะเอาตัวหลานเนี่ยค่ะยื่นทีอาร์แล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันยากไหมมันเป็นออโต้แกรนด์หรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็ไม่เคยใช่ไหมคะทุกอย่างมันเป็นเคสแรกหมดรวมทั้งลีภัยไม่ได้รู้อยู่แล้วค่ะรู้บ้างว่าถ้าเราเข้าไปลีภัยแล้วเราโดนปฏิเสธเราจะต้องโดนแบบหลักๆก็คือมีโจทย์แค่อยู่อีกแค่2เดือนเนี่ยขอมีนาก่อนขอให้หลานได้ก่อนค่ะทีนี้คือมันไปลีภัยมันดูอันตรายกันก็เลยกลับมาหาทนายแล้วก็เอาคนไทยนะคะเข้ามาคุยด้วยแอดมินก็จะฟีลประมาณว่าโอ๊ยทนายเขาเก่งค่ะทนายเขาเนี่ยนะไอ้ตัวทนายก็แบบเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะเดี๋ยวฉันจะไม่ทิ้งเธอนะเธอย้ายจากทนายเธอเข้ามาเลยนะอันนี้เป็นเงินแมเนจเมนต์ที่ฉันจะยื่นไปเขาก็นับจ่ายเลยไหมเนี่ยครึ่งนึงก็คือตอนนั้นวันแรกที่โดนไปก็คือ8,000แล้วเขาอะให้เราทิ้งเงินหมื่นกว่าที่จ่ายจากทนายคนแรกอะย้ายไม่อยู่กับเขาด้วยการที่เขาบอกว่าฉันจะสู้เพื่อเธอจะวนกลับไปเอาวีซ่าตัวเดิมให้มันเป็นเหมือนแฟนเก่าที่ยูไปขอทำไมมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวฉันจะเมคให้มันแบบแอปเปิ้ลเองเดี๋ยวเราจะสู้กันเดี๋ยวเราจะใช้เหตุผลอันนั้นเราขึ้นศาลอย่างน้อยนะยูก็จะอยู่ได้แบบ up to 5ปีเลยนะทุกอย่างโปรเซสนี้จะเป็นอย่างนี้นะยูจะกลับไปหาทนายเก่าก็ให้วนกลับไปหาวีซ่ามนุษย์ทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็รู้

0: Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: ตัวเนี้ยเค้ายืนอยากอยู่กับเราเค้าจะขึ้นศาลไปกับเราเค้าจะพูดเค้าจะให้เหตุผลเราทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์เค้าจะโน้ตไว้ให้ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เค้าบอกเราก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่รีไทยต่อโดยไม่ถอนรีไทยออกตามที่เค้าพูดพอเค้าบอกว่าอุ้ยกว่ามันจะพิจารณาเนี่ยก็คือ 8-9 เดือนแล้วดังนั้นเราจะทำเอกสารให้ยูแล้วเราก็จะซับมิทไปเรื่อยๆให้เค้ารู้ว่าเอ้ยยูเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเค้าจะ make it happen
2: ยังไงนะเมื่อเหตุผลแค่นั้นเขาก็เลยเอามาให้ดูว่าตอนนั้นน่ะเขาเพิ่งทำรีไพผ่านมันเป็นจังหวะพอดีเลยค่ะเขาทำเมื่อเพิ่งทำรีไพผ่านแต่ที่ผ่านเนี่ยค่ะเป็นตัวผู้หญิงโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนผู้หญิงคนนั้นก็เลยฟิลประมาณว่าฉันไม่อยากกลับไปแล้วก็ได้ค่ะได้โปรเซชั่นคือมันเป็นเคสที่มีมูล
1: ใช่ที่ผ่านค่ะแต่มันเป็นเคสน้อยๆของเขาเองค่ะที่ผ่านซึ่งเราอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะเราไม่ได้สามารถเข้าไปรู้ล ่สักคนนึงแบบจุดความหวังให้อ่ะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ในห้องด้วยก็เป็นคนพาไปอ่ะนะก็เลยนั่งก็เลยได้ฟังแล้วก็เลยบอกกับพี่สาวว่าเอ้ยอันนี้มันก็โอเคนะอย่างน้อยมันมีคนอยู่ข้างๆเราอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็แบบยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เธอยื้อเวลาเนี่ยได้ถึง5ปีแน่นอนอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังจากเราได้ให้หลานได้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเวลาปรับตัวเพราะว่าหลาน2คนก็คือพูดภาษาไทยกันไม่เป็นเลยก็เลยคิดว่าเอ้ยขอแค่ได้อยู่นิดนึงได้ไหมอะไรอย่างนี้รวมทั้ง
2: น้องก็คือเกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: น้องชายค่ะก็คืออยู่ในช่วงนี้เลย10ปีก็คือช่วงที่น้องประมาณ 2-3 ปีก็คือโดนปฏิเสธตัวเก่าแล้วเราก็คือถ้าเราได้ทนายดีๆอ่ะเราก็น่าจะชนะแต่ทีนี้มันเลยมาจุดนี้แล้วไงเขาก็ไม่ให้เราสอนไทยออกไม่ให้เราไปวีซ่าไหนให้เราสเตย์อยู่กับรีไพจากกุมภามกราค่ะมกราสิ้นเดือนจนถึงมีนากลางเดือนรีไพโดนปฏิเสธค่ะไวมาก
2: ประมาณ2เดือนถึงไหมคะ
1: ก็สิ้นเดือนมกรานะคะที่อยู่รีไพที่ยื่นรีไพไปกับคนเก่าแล้วก็มีนากลางปีค่ะไอ้กลางเดือนเราโดนปฏิเสธรีไพเลยไวมากพอทีนี้ก็มีเหมือนตอนที่เราสัมภาษณ์รีไพอะค่ะมันจะเขาจะบอกเลยว่ายูรู้ใช่ไหมว่าถ้ายูโดนรีเจ็ครีฟิลของวีซ่าเนี่ยยูจะโดนแบนนะฉันเตือนเธอไปแล้วนะในโปรเซสที่เราสัมภาษณ์กันว่าถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงยูต้องถอนออกนะเพราะมันจะเป็นอันตรายมากกับอนาคตของยูในการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทนายก็ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะหลังจากที่เขาเอาเงินก้อนไปแล้วเขาไม่เคยช่วยอะไรเลยก็คืออีกนิดนึงอะค่ะหลานจะ10ขวบแล้วก็โปะหลานเกิดสิ้นเดือนมีนาโดนปฏิเสธกลางเดือนมีนาค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาหลังจากที่เขาหายไปอะค่ะ2เดือนหลังจากที่ได้เงินครั้งแรกที่เขาหายไปนะคะพอโดนปฏิเสธปุ๊บเขาก็มาเลยอยู่ต้องอุทธรณ์นะนี่3,500ก็เลยจ่ายให้เขาไปค่ะเพราะว่ามันขุดหลุมฝังตัวเองทุกนาทีตั้งแต่ที่เราโดนปฏิเสธรีภัยแล้วค่ะคือทุกคนน่ะคิดว่าน่าจะโดนเหมือนกันด้วยการที่ว่าเราไม่มีความหวังนะคะแทนที่มันจะพูดให้มันรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปรีภัยสุดไม่ได้นะยูรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรารีภัยไม่ได้นะเหตุผลยูมันไม่หนักแน่นนะเดี๋ยวเราหาอะไรไปยูจะไปเทคเคสต่อก็ได้แต่ยูควรที่จะซื่อสัตย์นะคะไม่ใช่ว่าแค่เอามาพอรู้ว่าสุดท้ายแล้วอีนี่ยังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีเดี๋ยวเนี่ยเอาเงินจากมันนะ 8,000 เนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านก็ช่างมันเราก็ไม่ตอบมันแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาทำค่ะแล้วเราอ่ะไม่รู้เลยเพราะเรามารู้ว่ามันจะโดนแบนจริงๆอ่ะคือณวันที่สัมภาษณ์แล้วค่ะ
2: วันที่สัมภาษณ์อันนี้ถามได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นมีการพูดคุยอะไรบ้าง
1: เป็นพี่สาวสัมภาษณ์กับอิมโทรมานะคะเขาก็จะพูดว่ายูโดนเมื่อไหร่แล้วยูรู้ได้ยังไงว่าเขาจะฆ่ายูก็คือตามเคสของเราที่เราพูดไปนะคะว่าเราจะรีไทร์เพราะอะไรแต่หลักๆพอเขาฟังแล้วเขาไม่สนใจแล้วค่ะทีนี้เขาจะมาพูดในของกฎหมายแหละยูรู้ใช่ไหมว่าถ้ายูโกหกยูจะโดนอย่างนี้ยูรู้ใช่ไหมก็คือเหมือนทำให้เรากลัวเพื่อแบบว่ายูไปถอนออกได้นะซึ่งเราก็ไปถามค่ะพอหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จเราก็กลับไปถามเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเคสของคุณยังอยู่ได้อีก up to 5ปีเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราจะไม่ทำให้โดนแบนค่ะถ้าโดนแค่ปฏิเสธอ่ะเราก็อุทธรณ์อีกค่ะแล้วเราก็

0: ได้กลับบ้านอนาคตเราก็ยังอยากกลับมาแล้วเวย์อื่นนะคะมันก็ยังกลับมาได้ด้วยการที่มีบิสเนสอยู่ที่นี่แล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ยังต้องเป็นคนที่นี่เราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จะสามารถดึงกันมาได้หรือจะทำวีซ่าให้ตัวพ่อแม่อีก10ปีเนี่ยก็ยังได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็คืออยากทำให้มันถูกต้องซึ่งเราพูดกับเขาตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยการที่เราอ่ะอยู่กับคนเก่ามา7ปีแล้วคนเก่าเขาเป็นฝรั่งเขาไม่ได้คุยอะไรกับเราเยอะแยะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคอมพานีของเขาที่ทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไปรีไพเนี่ยมันจะโดนอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเอฟเฟกต์อะไรคือเราไม่รู้เลยจริงๆค่ะมันไวมากจริงๆค่ะหลังจากที่ปฏิเสธเดือนนึงปุ๊บยังไม่ทันได้คิดติดต่อไอ้ทนายคนสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้เราก็โดนปฏิเสธเลยค่ะก็ติดต่อกับทนายมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาที่แล้วว่าแล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะโดนอะไรบ้างเราจะแกแอดมินตอบคนเดียวเลยค่ะแล้วบอกว่าทนายจะตอบแต่ทนายไม่เคยตอบส่งอีเมลหาทนายก็ไม่เคยตอบค่ะตั้งแต่วันนั้นยันตอนนี้แอดมินคนไทยก็ตอบแค่ว่าเดี๋ยวติดต่อให้นะคะเดี๋ยวตามให้ค่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะก็คือบอกแค่นี้ค่ะหลังจากนั้น2อาทิตย์ก็คือกิฟต์อัพแล้วค่ะเพราะว่ายังไงก็จะกลับอยู่แล้วมันจะมีอีกคนนึงเป็นคนรู้จักกับเขาเคสนางยื่น186ก็เป็นสกิลวีซ่าไดเรกต์พาสเวย์นะคะแล้วก็เหมือนลิสต์ของอาชีพนางโดนถอนออกเหมือนกันเลยเหมือนกับของเขาเลยเหมือนกับของพี่เขาเลยนางก็เลยไปคุยกับทางนั้นเรียก 40,000 วันแรกนับจำ 10,000
1: เดี๋ยวนะคะ 40,000
0: เราจะไปสู้กับที่ศาลให้
1: 40,000
0: ค่ะ 40,000 เพื่อสู้กับที่ศาลนะคะว่าแบบว่าเหมือนเราจะขึ้นศาลด้วยกันโดนคำเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นศาลด้วยกันเดี๋ยวเราจะอะไรประมาณนี้ขอทั้งหมด 40,000 เราจะไปสู้เอาให้อยู่ได้เพราะว่าอยู่ยื่นก่อนที่ตัวจะโดนถอนออกอะไรประมาณนี้เหมือนทุกเคสอะค่ะทนายดีๆเขาจะไม่ทำค่ะทนายดีๆเขาจะไม่ทำพอเขารู้ว่าเขาทำไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าอุ๊ยเขาไม่เก่งเพราะเราต้องการหาคนเก่งมาช่วยเราซึ่งพี่เขาก็เป็นแบบนั้นค่
1: ะ
0: เขาก็เลยโอนไป 10,000 พอเขาโอนไป 10,000 ปุ๊บเพื่อนเขาเนี่ยเพิ่งจะเหมือนมาบอกเขาว่าก็โดนเหมือนกันเหมือนคู่ผัวเมียอันนี้ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะคะแต่เขาเล่าให้ฟังว่าคู่ผัวเมียเพื่อนเขาอ่ะก็ไปทำวีซ่ากับไอ้คนนี้แหละแล้วก็หลอกให้ทำรีไพแล้วก็โดนแบนเหมือนกันล่าสุดก็คือต้องกลับบ้านเหมือนกันก็คือเป็นเคสเดียวโดนเหมือนกันเลยค่ะแล้วเขาก็เลยติดต่อไปหาเพื่อขอ 10,000 คืนเพราะว่า 10,000 ที่โอนไปเนี่ยไม่ได้เซ็นอะไรทั้งนั้นไม่มีเอกสารแค่โอนเงินให้เฉยๆเขาก็เลยขอเงินคืนแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะซึ่งเขาไม่พูดตรงๆเนี่ยค่ะว่ามันไม่ได้เขาแค่หลอกเราไปวัน
1: ๆ
0: แต่ทนายคนอื่นเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าอยู่อย่าอยู่จนโดนปฏิเสธนะเดี๋ยวเรายื่นปุ๊บเราออกนะแล้วเราไปหาทางอื่นก่อนแล้วถ้าไม่ได้จริงๆอยู่ก็กลับก็คือมันเวลามันไม่มีให้คิดอะไรเลยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วยังไม่ถึงรวมถึงเรื่องที่แบบค่าใช้จ่ายมันเยอะมากด้วยนะเนี่ย
0: มากๆค่ะอันเก่าที่โดนจากทนายคนเก่าไปที่ใช้ไปก็คือหลักหมื่นอยู่นะคะแล้วก็ไปถอดไปทิ้งหลักหมื่นอะมาหาหลักอีกหมื่นโดยที่ขุดหลุมฝังตัวเองเลยมันเสียใจมากที่ก็คือซึมเศร้ากันเลยค่ะ
1: มีอะไรอยากฝากถึงกับคนไทยที่พิจารณาการยื่นวีซ่าลีภัยอยู่ตอนนี้ไหมคะ
0: ก็อยากให้คิดกันอีกทีนะคะว่าเคสตัวเองจะแบบสามารถผ่านได้ไหมถ้ามันก็มีหลายคนค่ะที่เขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะกลับมาอีกไหมเขาอยากที่จะยื้อเวลาอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเพื่อที่ตัวเองจะได้หาเงินหาทองมากลับบ้านเรานะคะแต่ว่ามันจะทำงานไม่ได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้ถ้าเป็นรีไพหรืออุทธรณ์อะนะคะมันต้องขอเวิร์กเพิ่มกันทุกคนแล้วก็เลยอยากให้คิดกันอีกทีดีๆนะคะถ้าไม่ได้แบบมีเหตุผลอะไรที่คิดว่าตัวเองแบบจะไปรีไพอะไรกับเขาได้อะค่ะ
1: แล้วพี่สาวหลังจากที่ตัดสินใจว่ายังยังไงก็ต้องกลับแล้วต้องกลับตอนนี้แล้วคือสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้เป็นซึมเศร้าหนักเลยค่ะก็ดึงกันหนักอยู่ค่ะแต่ก็บอกเขาแล้วค่ะว่ามันไม่มีใครตายในบ้านเกิดของตัวเองหรอกเนาะมันก็เป็นบ้านเราอะถ้าเราจะกลับจริงๆเราก็ต้องกลับคือตรงจะกลับเนี่ยค่ะมันรู้กันอยู่กับใจอยู่แล้วค่ะมันมาเสียใจตรงที่มันโดนแบนมากกว่าค่ะ

0: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
1: คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะ

รายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะสามารถฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ